0: ทำเน้นเฮ้ยให้ทำสิไหนอดเฮ้ยโอ๊ยดาวน์การีไทม์เฮ้ยกัลโลแฟลกเด็กี้ไลน์จักเลียดเดียจ้าจ้าจ้าจ้าไอ้สายพอสต์ไปยังไงจ้า
1: จ้าจีจ้าจีซ้ำจ้าจีจอยฮุนวันจีจอยฮุนวันจีจอยปัจจุบันวันนี
0: ้เฮ้โอ
1: ้ซ้ำฮาร์การีเลทก่อนเลยอีตาแค่นักก่อนนะซ้ำ